คยนะครับคุยยังไงคุณไม่เคยลงมือทำมันด้วยลายละมัดดีเป็นอันมัดสุดสิเดวัดดักวัดมังคุสุดมังคุเลี้ยงสิ่งเดียวนะเป็นดวงมัดสุด